0: ม่ใช่เรื่องของใครอย่ามาทำอย่า
1: ฟังจงฟังอย่าปึงฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่า